แลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลกกันแลก